0: เดียวย้อนสันว่าจังยินยอมย้อนยินว่าจังวางสันขยันปันบุกตะโกนเลยว่ารอสร้างสกายจันรอวางงานงานเลยที่รอจนวางโดสาวคนงานจะนั่งไหวเขาวานิบุญ
1: อาจารย์โบ